0: ค่าเดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช้างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสาย

0: ถ่านแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางด่านปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวณิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
1: ยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอาบจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
2: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

กราบท่านพระกวางคนเราเนี่ยกราบเจอถ้ากับว่าความหน่อยใจความรู้สึกเสียใจเสียใจหน่อยออกหน่อยใจนะครับนะหรือว่าหน่อยเหนื่อยตำใจเกิดขึ้นได้กับทุกคนกับท่านพระกวางเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ได้รับความรักความเสียใจนะหรือถูกปฏิบัติที่เถาที่เราต้องขาดฟังจากคนอื่นนะครับนะคนเราครับย่อมมีความหน่อยใจกันได้เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับท่านผู้กังนะช่วงเรกของรายการครับท่านผู้กังมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กังได้รับฟังกันจะไปกับนางงานเพลงก้องยอรักสลักใหญ่เมียนายลอยครับนะวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้กังมากๆที่ให้เกียรติโทรศัพท์กันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยไว้ใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ท่านรักครับนะเริ่มกันด้วยไส้เล็กวันนี้จากบ้านนำกระจายกับหมู่บ้านธนาดีกุ่นหนองเศร้าครับนะใจที่ซ่องวันนี้กลับจากสิงห์นครครับกุ่นหนองใจชวนใจที่ซ้ำครับนะกุ่นจุติดนะอยู่ที่หมู่บ้านประชันมิตรนี่เองครับนะไกลๆที่ผมจะรายการครับนะใจที่สี่พี่นุ่นชมชนสวังในเขตเทศบาลนครสงขลาและไส้ที่ห้าสุดท้ายครับนะชมลมชมลมรักสุขภาพสนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาครับนะก็ได้โทรกันเข้ามาแล้วเช่นเดียวกันขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านถึงวันนี้วันสบายสบายครับท่านพระกวางเป็นวันหยุดครับนะต่างราชการประกาศให้หยุด1วันครับฟังเพลงกันเสียเลยดีกว่าอย่ารอกันช้าถ้ากันนานฟังงานเพลงก้องชายเมืองสิงห์ครับนะมาไรดอกรักแนะนำมาจากคุณองค์สาวหมู่บ้านธนาดีมอบงานเพลงนี้ให้กับท่านฟังทุกท่านฟังครบ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงก้องชายเมืองสิงห์แก่นแก้วครับนะขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีครับนะคุณน้องเศร้าหมู่บ้านธนาดีกับนาบ้านนำกระจายให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับครับท่านผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนมอบไปกับใครแนวเพลงไทยลูกทุ่งนักร้องหญิงนักร้องชายเพลงเก่าเพลงใหม่โทรกันเข้ามาได้หมายเลขนี้กับ07481055ซ้ำย้ำอีกทีครับนะ07481205ขอบคุณมากมากครับนะโอ้ช่างไม้กาเจวิตบ้านบางด้านที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้บานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กล้องครับนะและยังไงบริการครับท่านผู้กวางให้คำปรึกษาห้าเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันจ่ายบริการกันได้ครับนะที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด่านตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับศูนย์ออกซ่องซี่6ตรง5แล้วก็6ตัวไปได้ครับที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด่านครับนะสำหรับอามยางยนต์ลอแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปอร์เซ็นแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งศูนย์ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการครับนะปลายางครับโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไหมในส่วนนี้ปลายฟรีครับไม่มีเหินก้อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งจ่ายบริการกันได้ครับนาที่อ้ามยางยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนนท่ามทิพย์เม็ดตำบลเข้ารูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์9695353ท่านผู้ฟังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารหน้าหน่วยหนองอ้ามครับท่านผู้ฟังที่ไปใช้บริการโบกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดในกับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันชาถ้ากันนานครับนะมาถึงคุณน้องชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นครกำจับกำจาบอกว่าหมอไม้กับเบาผู้พ่อที่มาลูกเกตว่าคำและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่คัดข้องไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงก้องเด่น

สำหรับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องแอนออราดีกับนาบังเอิญบันไดขอบคุณไล่ไล่ขอบคุณมากมากครับนะจากหนองชัยอำเภอซึ่งงานนครในเขตแนะนำกันเข้ามาครับนะมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะมาถึงคุณรุติดกับหมู่บ้านประชามิตรตำบลเขารูปจางและทีมงานให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามางานเพลงนี้กับนาพิเศษหมอไฟกับพี่น้องอำเภอละโหนดและท่านผู้ฟังที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาแลเมืองโหนดกับหรือว่าแลเมืองละโหนดกับนะงานเพลงก้องสมพงษ์วงลูกครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

กล้องสมพงษ์วงลูกกับนะและเมืองละโนดครับขอบคุณนังอีกครั้งอีกทีคุณสุทริตและทีมงานโมบายประสานมิตรให้เกียรติแนะนำกันเข้ามากวางกันโตครับใหญ่โรกัญชาทางกันนานงานเพลงของเศร้าดอกยาตายอรไทยครับนะเอียงแกมคอยครับ

รับจานบกว่างหมอความชุกแห่งกับทุกผู้ฝันเอียงแคมโกยกับจ่างานเพลงของเศร้าดอกยาตายอราใจกับหมอความชุกฝั่งดันเชียงเพลงให้จานบกว่างได้ควังกันต่ออย่าร้องกันชาท่ากันนานฟังงานเพลงของลาเต้กิติพงศ์รับนานกับงานเพลงอกหักจากน้องกาย

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงก้องเศร้าเสียงพินจินตราภูลาภครับนะงานเพลงคนไม่ใจอะไรก็พิษครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังเวลา11นาฬิกากับอีก47นาทีครับท่านผู้ฟังขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนและรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาการผู้กังยืนโจบเรื่องไหนหมอไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ไม่เหล็กนี้กับ0748120055ครับนะกระผมยินดีครับที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับท่านสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้กองรับช่างอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองสงขลา081 3 4 4 2 4 5ตัวไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามคอดเวรุ่นเนโอพลัสครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กังชื่อกันตอนนี้เปลี่ยนใช้กล้องไอฟีทุก4เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างกันค่ายไอฟี7ปีเต็มครับติดตั้งไอฟีด้วยครับเอาเป็นว่าท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ค่อยๆไปซ่าติดให้ถึงบ้านฟรีครับถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะครับมามอบการเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้กังได้ฟังกันต่อมาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลากำจับกำชาบอกว่าหมอไม้กับอามอย่างยนต์หล่อแม็กซ์ทรงกล้าในชังเวกชังกรึ้งครับอยู่ซอยกาวถนนนนท์ไสบุรีและท่านผู้กังที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิ่งกับไม่กัดกล้องไม่กัดใจกับนั้นไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงกล้องบางเบาธนากรลุงขี้เมากับมอบความสุขให้กับทุก

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงของชายเมืองสิงห์ครับนะทุกรอยแปดครับนะเยอะแยะตาแปอูเลื่อมอูบองล่าอูชุนชุนว่ากันพนันครับท่านผู้ฟังทุกทางเพ่กับความชุกไม่พบไม่เจอเลยครับท่านผู้ฟังนะขอบคุณมากมากครับนะพี่นุ่นชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะให้เกียรติได้นำกันเข้ามาย้ายโรคกัญชาท่ากันนานมอบความสุขให้กับทุกฐานทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งได้ควงกันโตครับนะมาถึงชมรมรักสุขภาพสนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาฟังกันซะเลยดีกว่าย้ายโรคกัญชาท่ากันนานแนะนำงานเพลงก้องพงแปดฟันบูโตนครับนะย่ายำคำว่าแก่ครับมอบความสุขให้

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจบไปกับรายงานเพลงของแฮปมหาเสน่ห์สิริพรอำไพพงศ์ครับนะกับงานเพลงปัญญาเจ็บหมอบความสุขในกับทุกท่านได้กว้างก่อนที่จะหมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันต่อครับนะกระผมข้อเวลากันสักครู่มากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางดานให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกลุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนสายป่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใส่กล้องครับนะและยังให้บริการกลับท่านผู้กวางให้คำปรึกษาหรือเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระ

บอบครบวงจรเลยทีเดียวท่านผู้กวางใจบริการกระไดที่อุสมัยกาจวิทบ้านบางดานตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกกลับนะตัวไปได้กลับที่อุสมัยกาจวิทบ้านบางดานสำหรับอามอย่างยนโลเม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กหนุ่ยช่องง่ายบริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยทีมหันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังง่ายบริการกับนาปลายางโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับในส่วนนี้ปลาให้ฟรีไม่มีเหินไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อ้ามอย่างยนโลแม็กสงขลาถนนท่ามทิพย์เมตตะมนก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่าฮกเก่าส่งอาหาสามฮกสามท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกกับกวางรายการเพื่อใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กังได้กวางกันโทฟังงานเพลงก้องฟันใจผู้ชายแรงงานม

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจบไปกับหนังงานเพลงของขวัญดาวจรัสแสงกับหน้าเศร้าบางจางมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างนั้นสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการครับไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังรับจ้างอะไรด่วนตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เกียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องกล้าครับ081357ช่อง45โทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องกล้องเครื่องกล้องน้ำยอคอดเวครับท่านผู้กว้างรุ่นนีโอพลัสครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กว้างเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีถูกซี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการค่ายให้ฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้กว้างท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะผมจะให้เจ้าหน้าที่ค่ายไปสาธิตให้ฟรีครับถึงถี่ถึงบานเลยทีเดียวครับนะโทรกันเข้ามาได้ครับนะขอบคุณขอบคุณมากมากครับนะครับมามอบการเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันต่อครับนะมาถึงงองเสือโอลิมปิกสงขลาครับนะซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาแนะนำงานเพลงเสี่ยงคุยเรียกนางครับยายโรจา

โอลิมปิกให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาหมอความสุขให้กับทุกๆท่านและกว้างกันควังกันต่ออย่าโรคกระจายตากันนานฟังงานเพลงก้องเอกราชสุวรรณภูมิกับนางานเพลงหญิงโตหญิงสวยหมอความสุขให้กับทุกๆท่าน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังถ้าจะว่าไปแล้วนี่คำว่าได้อาดานได้ไอออดนี่กลับนะซึ่งถือว่าเป็นสำนวนไทยอันนี้ก็หมายความว่าคนที่หน้าดานนี่กับหรือที่มีความกล้าบาบินกับไม่มีความหลายจะมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือได้รับสิ่งที่ต้องการส่วนคนที่ขี้อายหรือมีความเกรงใจมักจะไม่ได้รับอายเลยกับท่านผู้ฟังนะอันนี้ก็ต้องกล้ากับกล้าในสิ่งที่ถูกต้องกล้าในสิ่งที่อันควรกับถ้ากล้าดันในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ควรจะกล้ากับท่านผู้ฟังจบไปกับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องพงศีวรนุชหนองซุ้ยเมื่อเช้ามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านกับท่านผู้ฟังที่นี้บริการซ่อมรถยนต์กับนาทุกรุ่นทุกเยาะครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องก้องเครื่องยนต์ระบบเล็กขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กรองกับนะและยังไงบริการให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันชายบริการก็ได้เดียวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลเขารูปตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะส่วนออกซ่องซี่อาฮกตัวงาแล้วก็ฮกตัวไม่ได้กับดีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับนะอามอย่างยลอแม็กซ์สงขลาที่นี้จำหน่ายครับท่านผู้กังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เทนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการต่างซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการครับท่านผู้กังปลายยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเอิญไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ครับนาทีอ้ำยังยนต์หล่อแม็กซ์สงขลาถนนท่ามที่แมตตะมนก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาส่วนเก่าอกเก่าสองอาห้าสามอกสามทันผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการหนาหน่อยหนองอ้ำกับทันผู้กวางที่ไปชายบริการบอกกับทางการกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดในกับทัน 10% เลยทีเดียวครับนะมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะฟังงานเพลงของฮอตโฟร์เอสกับเสน่ห์เศร้าเวียงพิงแล้วก็โตกันด้วยงานเพลงที่ส่งข้องฝังบุกฟ้าครับนะอย่าลืม

ับทุกฝันได้กว้างเลยกว้างกันโตครับยายโรกัญชาตากันนานฟังงานเพลงของสายันนิรันดรครับสับน้ำตาที่คาเฟ่และกระโตกันด้วยมุกเมทินีโรบีที่คาเฟ่มอบความสุข

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดกิจถึงเรากับนะกิจถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับรุงเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดกิจถึงเรากิจถึงรุงเรืองอะไรยนต์รุงเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะจูน81ช้ามาที่ชี้ช่อง45ตู้ไปได้สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์เรื่องเครื่องกองน้ำคอดเวยี่อคอดเวกับนารุนเนียวพลัดตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆท่านผู้ฟังชื่อกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองไอฟีถูก4เดือนครับและก็ยังบริการล้างการค่ายไอฟี7ปีเต็มติดตั้งไอฟีด้วยครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะกราบผมจะให้เจ้าหน้าที่ค่อยๆไปซ่าติดไอฟีถึงที่ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะครับเวลาเลื่อมไม่มากหมอกงานเพลงหมอกความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันต่อมาถึงพี่โยปาคุณบ้านบางด้านคงจะหมอไม้สักหนึ่งงานเพลงครับนะแนะนำงานเพลงหวานๆของทูลทงใจครับนางครวนหมอความสุข

ไว้นางกรวนครับนะขอบคุณดังนั้นอีกครั้งอีกที่พี่โยบานปากูนบานบางด้านให้เกียรติให้น้องกันเข้ามาและแล้วสัญญาณการจากลาก็มาถึงครับนะสำหรับวันนี้กราบขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการครับนะขอบคุณดีเจน้องนึงขอบคุณคุณช่อมไม้คณะทองครับท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำพูดนึงว่าจะได้ที่กราบผมพูดไปเป็นลานกราบผมก็ไปครับนะเวลาก็หมดก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมกับท่านผู้ฟังในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกระผมวิทยา

0: การแสดงกันมานะครับสำหรับเพลงที่ฟังผ่านกันไปนั่นก็เป็นเพลงของบรมครูไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติที่ได้ร้องตามคำขอของมิตรรักนักฟังเพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 คุณขอมาก็จัดกันไปให้แล้วนะครับสำหรับทางด้านของคุณฟังฟังอยู่ที่เกาะยอซึ่งก็เรียกว่าเป็นเพลงของไวยพจน์เพชรสุพรรณครวญหาแฟนและก็ยังมีเพลงร้องเหมือนกับเพลงของทางด้านนักร้องดังลูกศิษย์ของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณเพชรโพธารามซึ่งเพลงสองเพลงนี้นะครับครูไวยพจน์ก็เป็นผู้เขียนเป็นผู้ประพันธ์ไอ้เจ้าดำก็คือเพชรโพธารามนั่นแหละเป็นผู้ขับร้องในเพลงที่สองที่สามเพลงแรกก็คือน้ำท่วมสุโขทัยไม่ใช่ไฟไหม้สระบุรีประมาณนั้นนะครับสำหรับทางด้านของสุโขทัยระทมนะครับเป็นเพลงของครูจิ๋วพิจิตรที่ได้ร้องเพลงแรกบทประพันธ์ของครูจิ๋วพิจิตรนะครับทีนี้ครัวหนาแฟนนี่ก็เป็นเพลงที่เพชรโพธารามโด่งดังกันมาแล้วนะเพชรโพธารามนี่ก็เพลงก็คืออย่างที่เรียนคุณฟังทราบนะครับเพลงเพชรโพธารามนั้นไวยพจน์เพชรสุพรรณเขียนให้โดยเฉพาะตชด.ขอร้องโด่งดังมากมายที่ได้ขับร้องตามคำขอของคนเกาะยอนะครับนั่นก็เรียกว่าเป็นเพลงยุคแรกๆในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งครับ
1: ส่วนทางด้านของเพลงที่ฟังเพลงที่สองนะครับครวญหาแฟนครูไวยพจน์เพชรสุพรรณก็ไม่มีเวลาที่จะมาจัดรายการวิทยุโดยเฉพาะคุณสายชนรัตนสินจัดรายการอยู่ที่สถานีวิทยุยานเกราะนะฮะวิทยุยานเกราะก็เป็นสถานีที่จังหวัดวิภาตวัตรจัดรายการอยู่นะหัวหน้าสถานีหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจ AM 550หรือ504ตอนเช้าๆนะครับก็เลยทำให้ไม่ได้มาทำการแสดงมันวิทยุนะแต่ได้ไปพบกับมิตรรักนักฟังแฟนเพลงกันทั่วประเทศสมัยนี้นะครับนะมีทั้ง YouTube มีทั้ง TikTokมีทั้งภาพทั้งเสียงอยู่ในมือถือเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มาเรียกว่าจัดการทำจัดรายการวิทยุเหมือนสมัยก่อนนักจัดรายการก็จะต้องพบปะส่งเสียงโดยเฉพาะเป็นทางด้านของวิทยุสถานีวิทยุยานเกราะนะก็ทำให้เพลงนี้ก็เกิดขึ้นนะครับก็คือครวญหาแฟนนะเพราะช่วงนั้นครูไวยพจน์เพชรสุพรรณเองก็มีภาพยนตร์ไทยในอดีตที่เป็นร่วมแสดงกันด้วยนะครับเพราะว่ามีหนังต่างๆไม่ว่าจะเป็นไทยน้อยไทยใหญ่ที่ได้หรือว่าจะเป็นภาพยนตร์ไทยในอดีตหลายเรื่องทีเดียวนะครับไม่จะเป็นหนังบู๊หนังสนุกหนังเพลงต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นเรื่องราวนำมาเล่าสู่กันฟังนะเมื่อครูไวยพจน์เดินสายไม่ได้เดินสายลงเพลงแสดงหนังและก็ไม่มีเวลาจะไปจัดรายการก็เลยแต่งเพลงครวญหาแฟน
0: เอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันแน่นะครับสายแรกขอก็มา4เพลงก็ให้ฟังกันไป2ผลงานเพลงสำหรับนปภ.ครวนซึ่งก็เป็นเพลงที่คู่กันมากับตชด.ขอร้องครวนหาแฟนฟังผ่านไปยังติดค้างงานเพลงตชด.ตชด.ขอร้องไหมน้ำใจสาวดอยนะแล้วก็สายที่2ก็อยากจะฟังเพลงปากใต้บ้านเรานะครับโดยเฉพาะชัดทองมงคลทองและเพลงไอ้หนุ่มตุ๊กตุ๊กเราก็พยายามหาชัดทองมาไม่มีแต่น้องชายชัดทองบุญธรรมนักน้องชายบุญธรรมนะครับชัดชัยมงคลทองคือเป็นน้องชายที่ชัดทองไว้วางใจรักมากที่สุดคนพัทลุงเสียชีวิตบนโรงหนังในขณะที่ทำการแสดงหนังตะลุงส่วนสายที่3ก็ร่มโพทองของแผ่นดินพ่อหลวงแผ่นดินนะครับเพลง4เพลงนี้ก็มาจากบ้านปลายนาเหมือนเดิมนะครับสำหรับคุณฟังที่โทรศัพท์ขอเพลงเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งหลังจากฟัง2เพลงแรกมาแล้วก็โทรจับมาทายที่0843002556 0943563991นะครับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาสุวิทบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์นะเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ตั้งแต่5โมงเย็นกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันและก็ฟังเพลงกันต่อสำหรับทางบ้านเกาะยอตชด.ขอร้องเป็นบทประพันธ์ของทางด้านไวยพจน์เป็นสุพรรณนะครับพ่อเพลงแห่งเมืองสุพรรณเป็นศิลปินแห่งชาติที่เป็นบรมครูเช่นเดียวกันนะครับก็เสียชีวิตกันไปทิ้งไว้แต่ตำนานเรามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เลยสายทองนาโคราชนะครับน้ำใจสาวดอยก็เป็นเพลงแก้สายทองนาโคราชนี่ก็เป็นนักร้องประจำวงดนตรีของไวยพจน์เป็นสุพรรณด้วยนะครับเอาฟังสองเพลงนี้ก่อนนะครับอีกสองเพลงค่อยว่ากันกับขอบคุณไปยังบ้านกอยอนะครับตชด.ขอร้องน้ำใจสาวดอยมีไหมน้ำใจสาวดอยเขาขอเพลงของขวัญใจฮะไทยประชาเมียตชด.นะครับแหมช่วงนั้นเรียกว่าตชด.ขอร้องนั้นเป็นเพลงให้เพชรโพธารามระเบิดระเบ้อประมาณ2014นะครับโด่งดังมากมายและเพลงน้ำใจสาวดอยนี่ก็เป็นเพลงแก้เพลงตชด.ขอร้องและก็ยังมีเพลงเมียตชด.คุณขอเมียตชด.มานะครับเราก็พยายามที่จะหามาให้นะก็คงจะฟังกันได้ละเอาละครับเพลงที่2เมียตชด.ดีกว่านะครับหลังจากฟังตชด.ขอร้องมาแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟัง

ต่อเป็นอาชีพที่ยอดฮิตในสมัยก่อนนะครับไอ้หนุ่มตุกๆได้เวลารับส่งนักเรียนกันแล้วแต่มาสมัยนี้เนี่ยมันคนละยุคกันนะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์นี่ก็แหมบริการกันถึงหน้าบ้านในรั้วในซอยกันเลยทีเดียวสำหรับอาชีพขับรถรับจ้างนั่นก็เป็นเพลงไอ้หนุ่มตุกๆของชัดชัยนะก็คือน้องชายบุญธรรมของชัดทองมงคลทองชาวจังหวัดพัทลุงนะครับเสียชีวิตในขณะที่เล่นหนังตะลุงอยู่ที่จังหวัดพัทลุงบนโรงหนังกันเลยเด่นๆนะครับในหน้าที่กันเลยสำหรับทางด้านหมู่3จะทิ้งหม้อขอเพลง2เพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งเราก็จัดกันให้นะใน4เพลงต่อมานั้นก็เป็นเพลงจากบ้านปลายนารอฟังกันอยู่นะครับลูกคุณจะเพิ่มเติมอ่านเพลงเข้ามาก็0843002556 0943563991นะครับแดดลมตกกันนะฝนก็ตกแห้งแรงกันไปแล้วนะครับลงมาแป๊บเดียวนะครับก็ผ่านพ้นไปมันคงจะคลายร้อนก็ได้นะครับยังอยู่ในวันหยุดนะครับสำหรับวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2519เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10วันนี้นะครับและก็พรุ่งนี้วันที่29กรกฎาคมนั้นก็เป็นวันอาสาฬหบูชาหยุดยาวกันไปถึงวันที่30กรกฎาคม2519วันเข้าพรรษาวันที่31ยังไงก็ไหว้ทำไมก็ลาต่อกันเลยสิใช่เรียกว่ายาวกันไปจนถึงวันจันทร์นั่นแหละสำหรับทางด้านของวันหยุดปลายเดือนกรกฎาคมนะครับก็เป็นช่วงผ่านครึ่งชั่วโมงแรกกันไปในรายการเล่าขานตำนานเป็นลูกทุ่งเดี๋ยวจะมาฟังเพลงชุดใหญ่ของบ้านปลายนานะครับรอฟังกันอยู่เป็นชุดร่มโพทองของแผ่นดินตรงนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นไอ้หนุ่มตุ๊กๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ต้องระมัดระวังกันบ้างในการใช้รถใช้ถนนนะครับตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการสัญจรว่าจะเป็นทางเลี้ยวทางโค้งทางแคบทางแยกทางเบี่ยงทางเลี่ยงเมืองนะหรือว่าจะเป็นทางเอกทางโทต่างๆเหล่านี้ก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งในเส้นทางสายเปรียวหรือว่าโน่นแหละครับขนาดสายป่าหน้าป่าช้านี่ก็ยังชนกันอยู่นะก็เซฟตี้เฟิร์สคือกฎของความปลอดภัยนั้นไม่เสียหายทั้งคู่แต่ชนกันก็เสียหายทั้งคู่ก็ด้วยความปรารถนาดีจากผู้สนับสนุนรายการนี้ก็คืออู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางด่านสงขลานะครับและ VR Radio สมหมายคาร์เซอร์วิสครับบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดช่วงล่างรถยนต์นะครับล้วนแล้วแต่เป็นชิ้นส่วนที่ต้องระมัดระวังแม้จะเป็นส่วนชิ้นส่วนที่ทนทานก็ต้องเอาใจใส่ดูแลในด้านของห้างบริการนี่อู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสไว้วางใจช่วงล่างรถยนต์ได้เสมอนะครับนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบต่างๆกันได้ที่สมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางด่านสงขลาตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆกับ7-11บ้านบางด่านปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามทางโทรศัพท์ได้เลยครับ0624565556สมหมายคาร์เซอร์วิสกับร้านพันธมิตรก็คือรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ไม่ไกลกันนะครับจำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีอะไรรถยนต์ต่างๆมากมายครับร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่กันที่บางด่านเช่นเดียวกันนะ
หรือว่าคุณจะสั่งอะไรผ่านร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์กันได้ตั้งกันอยู่ที่ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมาจากบ้านปลายนานะครับสำหรับร่มโพธิ์ทองของแผ่นดินพ่อหลวงแผ่นดินเสรีสอนชัยสายันสัญญาพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับในเอกลักษณ์ไทยเป็นเพลงที่4ฟังจากบ้านปลายนาส่งเพลงเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง

กับพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีพึ่งนะครับเอกลักษณ์ไทยผลงานของครูลบบุรีรัตน์วิเชียรคำเจริญบทเพลงที่มีความหมายลึกซึ้งสะท้อนถึงความเป็นไทยขนบธรรมเนียมและจิตวิญญาณของเมืองไทยเรานะครับก็เรียกเป็นเอกลักษณ์ไทยกันละครูวิเชียรคำเจริญหรือลบบุรีรัตน์ศิลปินแห่งชาติท่านก็เป็นเพลงคู่บุญของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับในยุคนั้นยุคที่มีเพลงโจโจ้มีเพลงซึ้งๆเพลงนี้แหละรวบรวมเอาเอกลักษณ์ไทยปัจจุบันนี้เอกลักษณ์ไทยนี่ขึ้นระดับโลกกันมากมายไม่ว่าจะเป็นส้มตำแกงมัสมั่นต้มยำกุ้งนี่นะนอกจากนั้นรอยยิ้มและความมีน้ำใจของคนไทยก็จะปรากฏอยู่ให้ชาวต่างแดนชาวโลกเขาก็กล่าวขานกันอยู่เสมอโดยเฉพาะความกตัญญูเคารพผู้อาวุโสเหมือนในเนื้อเพลงและก็ยังมีสถาบันพระมหากษัตริย์นะคือหัวใจของคนไทยทั้งชาตินะและก็เป็นความภาคภูมิใจนี่ก็เป็นปลายปากกาของครูลบบุรีรัตน์วิเชียรคำเจริญก็ฟังกันไปคุยกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาส่งเพลงเข้ามา0843002556 0943563991นะครับ3เพลงพี่เกี่ยวไม่เป็นเมฆบังฟ้าเสกศักดิ์ผู้กันทองฐานอากาศขาดรักและก็สายล่าสุดนั้นก็มาพร้อมกับรอยยิ้มนะฮะของชำนาญฟังกันอยู่ที่สงขลาเช่นเดียวกันนะครับให้พจน์พนาวันบอกว่าเอาเพลงยิ้มของพจน์พนาวันเพราะพจน์พนาวันนั้นมีเป็นเพลงยิ้มเป็น10เพลงทีเดียวนะครับพจน์พนาวันนี้ก็เคยอยู่กับวงดนตรีพยงมุกดานะครับมุกดาพันกันมาก่อนสำหรับเรื่องต่างๆจะมาเล่าสู่กันฟังบ้างแต่ตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการต่อจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดันสงขลาลุงเรื่องอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้างครับเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลานั่นเองนะครับสำหรับสินค้าของโรงไม้พนาพันธ์วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้มีรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างส่งถึงที่หน้างานกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับสินค้าของโรงไม้พนาพันธ์0743111725 0743114357อยู่หน้าค่ายตำรวจตระเวนชายแดนค่ายรามคำแหงสงขลาเอาครับก็มาฟังกันกับอีก2ผลงานเพลงนะครับสำหรับเมฆมังฟ้ากับพี่เกี่ยวไม่เป็นส่วนฐานอากาศขาดรักก็ยกยอดไว้ในชั่วโมงที่2เพราะตรงนี้มีเวลากันแค่6นาทีนะก็มาฟังเพลงตามคำขอของคุณฟังซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาเมฆบังฟ้ากันก่อนชาตรีศรีชน

เราเป็นเพลงของเสกศักดิ์ผู้กันทองนะครับตามคำขอของผู้ฟังที่บ่อยางสงขลาในชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 บทประพันธ์ของอาจารย์ชลธีฐานทองสำหรับฐานอากาศขาดรักเป็นเพลงดังกันจริงๆในยุคนั้นทำให้เสกศักดิ์ผู้กันทองนั้นก็เป็นนักร้องที่โด่งดังต่อจากเพลงที่อาจารย์ชลธีทานทองเขียนให้นะฮะโดยเฉพาะเพลงนี้แหละฐานอากาศขาดรักนะครับเป็นโด่งดังและก็ยังมีแฟนฐานอากาศของยุพินแปลทองนะครับสำหรับเสกศักดิ์ในยุคนั้นเป็นนักร้องที่ได้รับความนิยมกันอย่างมากขันหมากเศรษฐีเป็นเพลงแรกๆกลิ่นฟางนางลืมหรือว่าจะเป็นเพลงในยุคแรกนะครับที่ผู้ฉลองผู้สว่างเขียนให้นะครับไม่ตายจะกลับมาแต่งนี่เป็นผลงานของอาจารย์ชลธีทานทองนะฮะขันหมากเศรษฐีเป็นฟางนางลืมหรือว่าจะเป็นโสภาใจดำนี่บันได3ขั้นเลย3เพลงนี้แต่ก็มาดังเปรียงปร่างกันอีกกับทางอาจารย์ชลธีเขียนฐานอากาศขาดรักนะช่วงนั้นเสกศักดิ์ผู้กันทองนั้นก็มีไม่ตายจะกลับมาแต่งนะแล้วก็เพลงที่เกี่ยวกับทหารในเครื่องแบบนั้นก็อีกหนึ่งเพลงนี่ก็เขาก็เป็นคนจังหวัดอ่างทองนะเสกศักดิ์ผู้กันทองวิเศษชัยชาญอ่างทองนี่แหละเสียชีวิตกันเมื่อปี2527นะครับก็มลักวันโพธิ์ไทยเสียชีวิตพร้อมกันเพราะว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับส่วนเพชรโพธารามนี่ก็รอดเราเป็นนำมาเล่าสู่กันฟังเพลงดังในอดีตตามที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาปฎพนาวันครับยิ้มหน่อยยิ้มหวานยิ้มตุยคัดมาให้แล้วสำหรับทางด้านของคุณผู้ฟังที่ขอเพลงของปฎพนาวันเข้ามานะก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75นะขอเข้ามาแล้วเราก็จัดกันให้จัดกันไปสำหรับทางพุทธพนาวันนั้นก็เป็นนักร้องอยู่วงดนตรีของอาจารย์พยงมุกดานะครับก็เรียกว่ามีเพลงหลายเพลงที่พุทธพนาวันโด่งดังกันมาในตระกูลยิ้มนี่แหละโดยเฉพาะยิ้มแป้นนะนักจัดรายการยุคก่อนนี่ก็นำเพลงเข้ามาเป็นนักเป็นเพลงไตเติ้ลกันเลยทีเดียวขอบคุณที่ติดตามรับฟังในชั่วโมงที่2นะครับได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์โทรศัพท์ขอเพลงนี่ก็มาจากคุณฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลาช่วยจัดให้หน่อยนะครับพฎพนาวันเพราะพฎพนาวันนั้นก็เป็นนักร้องที่เคยอยู่วงดนตรีของพยมบุกดากันมาก่อนสำหรับนักร้องตระกูลยิ้มนี่นะเพราะชื่อของพฎพนาวันนั้นแทบจะไม่มีใครรู้จักกันเลยที่ในยุคนั้นแต่เมื่อเพลงตระกูลยิ้มนี่ดังก็เท่ากับว่าเป็นการเปิดตัวเลยนะครับเพลงที่ครูพยมบุกดาเขียนให้กันหลายนั่นนะครับเขาก็เป็นนักร้องที่เข้าสู่วงการกันมากับยิ้มแป้นนั่นแหละพฎพนาวันนี้ก็เขียนเองแต่งเองกันหลายเพลงนะครับร้อยฟังยิ้มแป้นเบื่อแล้วนะมาฟังยิ้มหน่อยยิ้มหวานแล้วก็ยิ้มตุ่ย3เพลงนี้นะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งจากหลวงชำนาญฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลานะครับให้กับปลายนาและก็ริมคลองสำโรง
ด้วยเช่นเดียวกัน

ก็เป็นผลงานของพจน์พนาวรรณนะครับนักร้องที่โด่งดังกับเพลงยิ้มแป้นนะเขาก็เป็นนักร้องอยู่วงดนตรีของพยมมุกดาและพจน์พนาวรรณเองก็มีเพลงยิ้มแป้นได้รับรางวัลเพลงดีเด่นในงานถึงศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่2นะครับปี2534เขาจัดเมื่อปี2531เป็นปีแรกนะพจน์พนาวรรณนั้นก็เป็นเพลงอยู่ในรุ่นของหนูไม่ยอมนั่นแหละหรือว่าจะเป็นเสมาทองคำดุสิตอริยศักดิ์สวนมนสวรรค์เหล่านี้นะครับนักร้องรุ่นราวคราวเดียวกันก็นำมาเล่าสู่กันฟังในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาอยากจะฟังเพลงของพิมพาพรสิริสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวเราจัดให้กันนะครับสำหรับนักร้องที่เป็นนักร้องในค่ายของลุงใหญ่อยุธยาขอบคุณไปยังสนับสนุนรายการกันก่อนนะครับในชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75ได้รับการสนับสนุนชั่วโมงที่2จากสมหมายคาสวิทครับบ้านบางดานสงขลาอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องสมหมายคาสวิทซ่อมได้สบายมากเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนะครับหรือว่าจะเป็นระบบอื่นๆของเครื่องยนต์นะไว้วางใจสมหมายคาสวิทบ้านบางดานสงขลาตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆ7-Elevenบ้านบางดานนะครับกับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โช๊คอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันนะครับที่ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245อยู่ตรงปากซอยใหญ่เจียมนะครับนั่นเองเอาละครับมาฟังเพลงตามคำขอของคุณฟังทางบ่อยางสงขลาพิมพาพรสิริเสน่ห์หนุ่มใต้นั่น

ขอบคุณมายังน้องริมคลองสำโรงนะครับแม่พักปอดเดือน8ของคนแกนทรายลายมังกรก็คือพรศักดิ์ส่องแสงในเพลงแรกซึ่งขอเข้ามา4เพลงนะครับเราก็ให้ฟังเพลงแรกกันก่อนในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะพรศักดิ์ร้องเพลงจังหวะจังหวะเพลงผักปอดก็คือผักตบชวานะครับอย่างภาคอื่นเขาก็เรียกอย่างนี้ภาคเหนือเขาเรียกผักจุ่มปลาหรือเปล่าหรือผักบอดทบผู้ผักพริกภาคกลางนะผักตบชวานี่นะครับผักปอดก็ลอยน้ำไปได้ก็เรียกว่าเปรียบเทียบไปอย่างนั้นก็คงจะเข้าใจกันละสำหรับเพลงแรกส่วนเพลงที่สองก็เดินหายที่เมืองหลวงของสยันนิลันดอนแล้วก็ยังมีสิริพรนำไพพงศ์คิดหอดกอดบ่ได้ก็เป็นเพลงตามคำขอที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะอีก3พุ่นนั้นเพลงจะได้ฟังกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ในชั่วโมงที่2นะก็เหมือนเดิมครับได้รับการสนับสนุนจากสมหมายขาสวิตบางด่านสงขลาและก็รุ่งเรืองอรยุนพร้อมทั้งโรคไม้พนาพันธ์นะครับสมหมายขาสวิตบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านครับซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องสวนรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องทุกชนิดแบตเตอรี่รถยนต์ก็มีสายพานเครื่องยนต์ก็ยังนะครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆมีบริการกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับอยู่ใกล้ๆกับทางด้านของสมหมายขาสวิตแต่ตรงนี้ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245ลูกไม้พนาพันธ์นั้นก็เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีนะครับสั่งกันได้บริการถึงที่สินค้าของลูกไม้พนาพันธ์นั้นหนักไปทางวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมากมายนะครับมีรถส่งถึงหน้างานกันเลยทีเดียวนะครับอิฐหินทรายบานประตูวงกบหน้าต่างหรือจะโทรไปที่0743111725 0743114357นะครับลงไม้พนาพันธ์เอาละครับฟังกันต่อนะฮะยาวๆกันไปกับน้องริมคลองสำโรงครับหลังจากฟังแม่ผักปอดเดือน8ของนักร้องที่จากไปแล้วก็มาฟังสายันนิลันดอนเดือนหงายที่เมืองหลวงและก็บันทึกลักษณ์สิริพรไพพงศ์นะครับคิดก่อนบ่ได้ทุกสายทุกเสียงเรียบเรียงมายังผู้ดำเนินจัดรายการกันด้วยครับ

0: าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช้างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่
4: โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย 39 ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074 314-357

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com